0: yong ka ba cherong ka tsamo na che gazon la khalin ko yi
1: bello
0: ah
1: bello gazon tie chon
2: gazon ko yong ne chi na da da kanang ge
1: pa shu de yo ti
2: da ba tin ge da koron ge ro ma de
1: la yu ni tin ge
2: Do, kita sandro.
3: Aku cimbelo, caki dele.
2: Caki dele. Ya, pe, kazon. Cek ke pe ma kondan ngaco guji shes mado. Mengi pondan aku dan cing.
3: Ngayon ne, aku cimbelo cuma nak kusai. Jadi tolong tolong, muzon ke daba yon tu ke tungzai. Kazon tung ke dat isai juki ya mado. Aku ni malah jila sana iye kene. Ngalan ichi meni aku cimbi cici.
2: จ้าลาซาลันเดจโรบาชิกะซะกานอชัวเตเนงานดะนาจูงซินยะดึเตเนจูดาบานอยงเจยะดออดาบาซอจิลันยงยีพาเจนจงซาดอลุนเซซายะงาเนลาจูงซินยะอะกะจิมพิงควายกานาเตดารุงาลโจลุนเซงเกมัวเจลาโจลุนเซมเงเจเรดะกาซองเจตาลีลาอุเลแมเซเนเนตาติงาจีจาเตมุชุลาลันเดจูจิเซซิมุชุลุอินเจงพอลดาบาเยรดอฮะ
3: คือตาดิงาจาตาลีลาเซซาเรกาโซงาคอตงเตเชเนงาโซนูนินโรจิเชซิอะคือเจเจจานเดโรเชนางาลเซนดาเชจิเจเมงเกงาซิจาโซนเลเชบิเตโมตาเจรงกะจาเปเมกงดาบาตเชจิจิตองเตเนงเนจาเตลาซาเลเชจิเชอะเตเนจูดาบาเตโซเจรงเซนทามงเกงาโจบาเซนโรเนคอรุนโซพานโรจูนาโชเรเตเนอะคือจิมพิงควายเชนูลนูเยโด
2: ハハ、姐姐欢迎你，中部农业的，刚刚都投的，长沙人到了，没投多少天。哈哈，真的，我木是老多年不要来的。哈，干总，我们欢迎到木是老年的，今年南开下冬，今年春农给年末的，过年年纪了，若是就买的，就从山茶写个买的。啊，就从没几次写到，到公园木是老多青年了，工作只有，青年三十来来就看得见。
4: 木村的，家中做把鸡，俺大勇没把鞋扔给。啊！叫，大神呐，用干巴的原来买的呀，都得让用人那用，刚刚在大路待人多。
5: 用干巴的，对某某用人，这里送你没要不就说叫。
4: 知道的，我们要不的，阿不的，没记得说叫，拿走。叫。
3: 阿伯的，就是那用咖啡弄你当个鸡呢，那是鸡不杀马的吧？
6: 干都干啥马的？人家都不用啥马的，我都弄了得哒。我们都吃。是啊，我都弄了得呢，专门干一啥的？哎，
3: 俺没意呢。俺只用咖啡可乐，大吉拉那天，你个看着些呢，那么就在街头嘞。
4: 다다 가서 근데 나 내시다. 에이, 그게 제대로다. 반드시래.